ในไทยหมายเนื้อสูงลาลาบายของแคทส์跟住聽至三點鐘嘅新聞，陣間同你一齊打開岑亮的秘密音樂寶庫。